จะกินลอยไว้ตาตาลาเลดี้ยไว้ตาตาลานลพีไว้ตาตาลาบาตูกูไว้ตาตาลาไอ้กินยาดีไว้ตาตาลาไอ้ดูดีแยไว้ตาตาลาไอ้แยกุมลมไว้ตาตาลาเมื่อราลาไว้ตาตาลาไอ้กากือบุเลไว้ตาลาไอ้เลยตันไว้ตาตาลา